0: ไรอะน้องอ่ะมาอย่างนี้พี่ตกใจ
1: พี่ผมต้องรีบไปพาราไดซ์อ่ะพี่พาไปไหมอ่ะ
0: ขับไปเหรอสีแต่ขากลับอ่ะมันแพงนะน้องไหวเหรออ
1: ุ้ยเดี๋ยวพี่เท่าไหร่ครับ
0: มันต้องจ่ายด้วยความทรงจำของน้องทั้งหมดนะ ว่าไงน้องพร้อมไปไหม
1: ได้พี่พร้อม